ตาเนี่ยฮาเลลูยาเนรีตาเลตาไหนตาไหนเนรีอังเวกาอุเลปีตาเรอเตียวเนนี่มองเหยซองอมีดีกะนี่โดยอกเมเทมบาลีอลองอีเดยาดี

สดชื่นบัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเสาคงกืนเข้าบ่ของคอย้ำที่เธอนั้นท้อสิฮู้บ่พี่ชายเฮารู้ตนสาวผู้ใจเดียวบัด